ดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องคืนเข้าบอกของขอยามที่เธอนั้นท้อสิหูบอบที่ใจเหงารู้ตนสาว